0: ันเลงดอลของจะบอลเตวินไม่จะที่เซเบเลโบละมีนของละมินอักรูปะเจนซีคอนสตรักชั่นบางกันจีวะไม่บานะดุการบางเลี้ยงเสียเสียหาเรื่องจะไหนจะไปเต้าอีนักคอนสตรักชั่นใหม่ๆเลยป้าปันปีนาโตดูตอนนี้นะมีจะนี่และสมทุมนักของบางฮีกิกายไวโซป้าปันปีนาโตไม่บานะดุการลำบางอะไรจะซีเมนเดซีเล่เลยง่อยคงจะจวกเต้าวินให้เต็งเต็งมันเปียงเทน่ะเดี๋ยวฮีมีเบียกป้าไปเอาไว้บ้านอะไรเจ้าฮีอินกวนสุ่มมามาเลี้ยงเดนไอเย็นมาบางอีนะจีเต้นนั้นสปอร์ตกี่เล่ที่บางไม่ได้เลยไว้เอาไว้จากอีนะปันขบหนาเสียกับยายตันกิตุงโตให้ตัวดินมูลนะ
1: กิป่าไว้ฮิลเตลโมอินกวนขัดหลอดจินนาดีงินะกิสปอร์ตตัวอ่างไอเปียดมาไปนะอโมพวกนาอินสุงวากาสุมเลไปมูอ่ะเฮียไว้อหิกรมกวมินะอินสุงานูนะอินสุงเฟลตักเล็กจูบตะกาฮานะเอ็ดกายฮิปอยมูอ่ะเฮียไว้เสียกินะกิอาศิมกะฮีเจียอากิจะปูสักเทเลกว่ามากิอมตวนโลอีปันโฮมนาเสียกะฮะอินกวนกิรันโตเทอ่ะเฮียไว้อีกิทุตัวเจียงินะปะเทียน

0: Din lai nun tu pak tai din kom mom thum bak kui mom ding um der no. Do ra kom pon tha na uma. Chi ni e uma ting pui le adang tu ko hin na pin le. Tu lai chu chu a ro pui ta lo hil seng rolin ka het ta no.
1: Pin da man zori ta tro an le din lai hu na khan pin khai hau lakam.
0: ปีนจุเอมันจะจัดกันในหลักก็เข้าหลัก
1: อีง่ามีมังงานเลย
0: ก็จะโกก็กินนั่นละก็กักตาลิงดามก็เคนะ
1: จะอีจักโกไอตาร์ละกันเ
0: นี่
1: ยอันเลโม่ปีนจุจุไลหุ่นจนอิงซาเตนามินโจอามันสิตันโม่ปอยโนอสวะตะเอมันโนโมกตุหินกุมซอมกูปลีอินตนากุมซอมริจงเจ็ดหุ่นลายมีทิลกันดันเจนาโมอันเละอีกุดเทมทีมบากะคันทิลดังขดลางะคอมนิซินลาโมนังอิมิมัลนุนะคอมนิซินลาเฟียนาดามอันโนเลโทดามอินเอลกัมจุไลจุไลเฮนชิเลตี
0: จางรามากะอุมลายจุauthority sin khom ka chel haka develop a khom committee ka thang haka ka nom sot no ka sang sot no ko da nga chu tu hin chu ka kumatam ta tarin kho man phe a pe bacteria hanan rota kadam phot chun ka phe je ku chu phai man umin ka he ta chu lei ku chunปะเทนซาลินกะลุงโอยาอินหอยกะติอาตะรินโคมะโทเลนีเลจิตอมนีกันเฟเยละกะดัมพดจนกะเฟ
1: การ์ตินินโมอิงินามิเฟหลักจู
0: มอตอรินกะอินาอันมุงลา
1: เอนามันหุงทุยตบหลักจีอิฟะฮัมทะเอมเยมโคลายมุนามินินโคมหลัก
0: คีวะชิมเบงะเปรสบิตเรียกูรันหาย
1: เปรสบิตเรียนกูรันินจุงจันทโทหลักโม
0: ทิ้งปุ๋ยทุ่มเลยไปกันฟ้าก็เสียประเทศทุกันทิลาลากันสกาอันหอยตะโล
1: อัฟันหอยอมเดียนาจะจูเกย์คอมมิวฟิลเวอุนลาจะจูอินโคสักจะกบมุจากเดเออ
0: ันหอย
1: จะจะสูนิทากินินินคอมละกันเ
0: น่ดารสโอมาอินทกินกันตนาดารทุมะกันตีนาลากันสกาปะเทนทุริลโนมโนมินกันทิลาทิ้งปุยซุมเลเบยกันฟากา
1: อ
0: ัชนีนันบาดเดยันโลมาซาดามกันฟากละ
1: อันนี้ไงจะแต่อันเดินจีนเตียงจนแต่อันทักหนอหลักเจน
0: กันจีนเตียงจะมอตอรินั้นมีทักกะอินั้นมีทักตรงหลัก
1: อันนี้ไงจะอินฟะฮัมทะเอมเอมแต่มีอิงซามินติงหลักก้าวไปขัดอินโคมิน
0: กันตำซานจะสมงาดามสมทุมดามกันจอมเดือดจางเฟเรลกันมังพาเลเกกอร์ดามมอซาดามันมีเปกหลัก
1: จงจนทิลเปียคำอันเปียหลักโมอันแหละอันเสียงเสาไฮโป้โป้จะขอตะการทุกางวินตะกับในต่างตาน
0: ุ่มไม่ไฮน
1: ์
0: มดตระนินโจกากุจุนันมิทกากัลมันปวินกัลมันปวินันมิโชยาจงกุจุนคุณกันมังหลักกัน
1: โอ้เพรสบิเตเรียนกอชันไม่เชียอันตีไฮหินอมเดียจู
0: เพรสบิเตเรียนนุ่มไม่ตรงหายกุจ
1: อันนี้ไงจุดอันวัดโทเราปุยเอมเอมเดโมอันเลโมนังจูหุนจุนทูดามอิชิลละกัม
0: โอ้ทูกะทิลละกาอาการเลอันมินโซโลติลละ
1: เออันลายาซิงการ์ชัตตะกินิดิงันเนจุดเดโม
0: โอ้อันมินโซโลติล
1: อันเลโมปูโอ้นำชันชันอินนี่จุดตะกาเฟคง
0: โอ้นำดังดังกันเฟกโกรันดังดัง
1: อ
0: ันโนมโนมันหงา
1: อ
0: ันหัลจงเนาะ
1: อ
0: ันโลลักลูดไปละ
1: โออันนี้ไงจุดเ
0: อ๋อันนี้กุจุโกรันจุปะเทนลุงริลันปุจโจลินกะเฮตาภาษาหายเลยไม่ไทยหายันกันโนเดคอมินตารโรลเองทอไทยเหล่ากันมังยามอตอรินั้นหลักมอตอรินั้นทักประเทศทวนง่ายสากลานินสักติรประเทศทวนินสิลติร
1: อ
0: ันจีนพาเลมอตอรินั้นทักจงกุจนเปรสบิตเรียนโกชันหายจุมานลากากุมกันมังโตพาเลมอซาดามเกกอร์ดามันเซมทัก
1: อันนี้ไงจะเตะอันรองบอลนะอันลุกขึ้นไปละอันทิลทออาราวพุยเอม